สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสภาพอากาศที่มีฝนตกปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนขณะที่ความเสี่ยงเผชิญภัยพิบัติอาจเพิ่มสูงขึ้นประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเพื่อตัดสินใจว่าจะอพยพหรือไม่ปริมาณน้ำฝนรวมในช่วง48ชั่วโมงจนถึงเวลา1นาฬิกาของวันศุกร์ที่4สูงถึง 318.5 มิลลิเมตรในเมืองอาจิงาซาวะจังหวัดอาโอโมริทางตอนเหนือของประเทศปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาคิดเป็น2เท่าของปริมาณน้ำฝนปกติสำหรับทั้งเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภูมิภาคอามามิในจังหวัดคางโงชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นด้วยปริมาณน้ำฝนในช่วง1ชั่วโมงจนถึงเวลา1นาฬิกาของวันศุกร์ที่4บนเกาะคิไกจิมะอยู่ที่ 64.5 มิลลิเมตรขณะนี้มีการประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4เกี่ยวกับดินถล่มในบางพื้นที่ของประเทศประชาชนในพื้นที่ที่เผชิญฝนตกหนักได้รับการเตือนให้เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงแม่น้ำเอ่อล้นและระดับน้ำสูงขึ้นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าสภาพอากาศได้แปรปรวนอย่างมากเนื่องจากแนวฝนตามฤดูกาลรวมถึงความชื้นและอากาศชื้นจากพายุโซนร้อนกรอวานคาดว่าแนวฝนนี้จะยังคงอยู่ใกล้ชายฝั่งทางใต้ของญี่ปุ่นขณะที่พายุโซนร้อนลูกนี้คาดว่าจะอยู่ใกล้กับจังหวัดโอกินาวะและภูมิภาคอามามิซึ่งทั้งสองแห่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่ารูปแบบความกดอากาศนี้เป็นแบบทั่วไปที่เพิ่มโอกาสเกิดฝนตกหนักโดยอาจเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่4กลุ่มเมฆฝนหนาทึบอาจก่อตัวขึ้นเหนือจังหวัดคาโงชิมะมิยาซากิโออิตะและโคจิในช่วงวันศุกร์ที่4ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับฝนเพิ่มขึ้นอย่างมากทีมกู้ภัยในเนปาลยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตหลังจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่บริเวณชายแดนที่ติดกับจีนผ่านมานานกว่า1สัปดาห์พวกเขากำลังค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในโรงไฟฟ้าซึ่งมีรายงานว่ามีโอกาสสูงที่จะพบผู้รอดชีวิตอยู่บ้างสำนักงานภัยพิบัติของเนปาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,259 คนนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติและยังมีผู้ไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 5,000 คนรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่าในฝั่งจีนมีผู้เสียชีวิต21คนและสูญหายอีกกว่า540คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเผชิญอุปสรรคจากการที่ถนนไฟฟ้าและระบบสื่อสารถูกตัดขาดเป็นวงกว้างสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเชื่อว่ามีผู้คนอย่างน้อย900คนติดอยู่ภายในโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งทีมกู้ภัยของกองทัพเนปาลใช้เรือเข้าไปในอุโมงค์ที่ถูกน้ำท่วมแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าขณะที่เจ้าหน้าที่อีกหลายคนได้เจาะเข้าไปในก้อนหินเพื่อวางระเบิดเปิดทางเข้าไปในอุโมงค์สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวว่าอาจมีคนที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในชั้นใต้ดินของโรงไฟฟ้าแห่งนี้46คนและเสริมว่าคณะเจ้าหน้าที่จากอินเดียเกาหลีใต้และจีนกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาทั่วไปด้วย

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าจากการพยากรณ์ของทางองค์การมีความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญในปัจจุบันจะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าปรากฏการณ์เอลนีโญหมายถึงภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำบริเวณอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งประเทศเปรูในทวีปอเมริกาใต้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเป็นที่ทราบกันว่าปรากฏการณ์นี้ก่อให้เกิดสภาพอากาศผิดปกติทั่วโลกเช่นคลื่นความร้อนและภัยแล้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่3กันยายนว่าเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลในเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงผิดปกติคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปัจจุบันจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและจะรุนแรงถึงระดับสูงมากทางองค์การระบุว่าปรากฏการณ์นี้คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในช่วงปลายปีนี้และผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจะยังคงดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงปี2570นอกจากนี้ยังเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงขึ้นอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบของปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและมองโกเลียได้พบกันและยืนยันถึงความสำคัญของระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและนางบัตเซตเซกบัตมุนรัฐมนตรีต่างประเทศของมองโกเลียได้พบกันที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียเมื่อวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนายโมเตงิได้แสดงการสนับสนุนมองโกเลียนโยบายต่างประเทศของมองโกเลียให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆที่มองโกเลียเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่3นายโมเตงิเรียกร้องให้มองโกเลียร่วมมือกับญี่ปุ่นในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ระหว่างประเทศนางบัตเซตเซกกล่าวชื่นชมแนวทางของญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่ยึดมั่นในสันติภาพด้านนายโมเตงิได้แสดงความขอบคุณมองโกเลียที่เข้าใจและให้ความร่วมมือในประเด็นชาวญี่ปุ่นถูกสายลับเกาหลีเหนือลักพาตัวเมื่อหลายสิบปีก่อนทั้งนี้มองโกเลียยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับเกาหลีเหนือรัฐมนตรีทั้งสองยืนยันแผนการใช้เงินกู้ในรูปเงินเยนจากญี่ปุ่นมาใช้เป็นเงินทุนในการขยายสนามบินนานาชาติใกล้กับกรุงอูลานบาตานอกจากนี้ยังยืนยันว่าทั้งสองประเทศจะกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นเศรษฐกิจความมั่นคงและพลังงานจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องคากุยาฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมี2ตอนจบโดยวันนี้เป็นตอนจบดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Yumega Yurenara หรือถ้าความฝันเป็นความฝันโดย Ozawa Kenji ขอเชิญรับฟังครับ

0: ้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิเสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องคาโงยะฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมี2ตอนจบโดยวันนี้เป็นตอนที่2และตอนจบเรามาฟังกันเลยค่ะเรามาฟังเรื่องย่อของตอนที่แล้วกันก่อนนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพอเฒ่าคนหนึ่งพบไม้ไผ่เรืองแสงที่โคนต้นและพอตัดไผ่ต้นนั้นก็พบเด็กหญิงแรกเกิดตัวจิ๋วน่ารักพอเฒ่าไม่เคยมีลูกจึงพาทารกน้อยกลับบ้านและสองตายายก็ช่วยกันเลี้ยงดูทนุถนอมเด็กน้อยที่ตายายตั้งชื่อให้ว่าคาโงยะฮิเมะหรือเจ้าหญิงประกายรัศมีเติบโตเป็นสาวงามมีชายหนุ่มมาขอเป็นคู่ครอง5คนแต่นางตั้งเงื่อนไขให้ชายทั้ง5ไปหามหาสมบัติมาให้คนละอย่างทุกอย่างล้วนแต่ยากเย็น3คนล้มเหลวถอนตัวไปแล้วและวันนี้เราจะมาฟังกันว่าที่เหลืออีก2คนจะนำมหาสมบัติมาให้นางได้หรือไม่เจ้าชายอิจิตสึคุริโนมิโกะออกเดินทางไปที่นั่นที่นี่เพื่อหาบาตรหินที่พระพุทธเจ้าทรงใช้บิณฑบาตครั้งหนึ่งเจ้าชายพบบาตรหินสกปรกใบหนึ่งที่วัดเก่าแก่จึงเก็บเอามาขัดล้างแล้วนำมามอบให้คาโงยะฮิเมะนางรับบาตรหินนั้นมาเพ่งพิษไม่เห็นประกายวาวามเลยสักนิดเดียวจึงรู้ทันทีว่าเป็นของปลอมทางด้านอาเบโนะอุไดจินเสนาบดีฝ่ายขวาก็ทุ่มเทเงินทองมากมายซื้อผ้าอะไรสักอย่างที่เชื่อว่าทอด้วยขนของหนูไฟที่ทนไฟไม่มีวันลุกไหม้มาได้ผืนหนึ่งนำไปมอบให้คาโงยะฮิเมะนางเห็นเข้าก็บอกว่าเราลองเอาผ้าผืนนี้มาเผาดูกันดีกว่าแต่ทว่าพอโยนผ้าลงไปในกองไฟผ้าก็ติดไฟลุกโลงมอดไหม้ไปเป็นเท่าทานในพริบตาเดียวชายทั้ง5ไม่มีใครนำมหาสมบัติที่คาโงยะฮิเมะต้องการมาให้ได้เลยสักคนเดียวเรื่องราวของคาโงยะฮิเมะเล่าลือกันไปจนถึงพระกันของพระจักรพรรดิพระองค์ทรงคิดที่จะได้ยลโฉมคาโงยะฮิเมะสักครั้งจึงส่งคนไปเจรจาแต่นางก็ไม่ยอมให้พบวันหนึ่งระหว่างเสด็จกลับจากล่าสัตว์พระจักรพรรดิทรงแฝงพระวรกายเข้าไปใกล้บ้านของคาโงยะฮิเมะและก็ได้ยลโฉมเจ้าหญิงประกายรัศมีโฉมงามสมดังปรารถนาพระองค์ทรงจ้องมองโฉมงามไม่วางตาพลางรำพึงว่า
1: ความงามล้ำเลิศเช่นนี้คือความงามที่พิเศษเหนือความเป็นจริง
0: และพอจะเสด็จจากมาพระองค์ก็ต้องเหลียวหลังกลับไปมองนางมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกกว่าจะทรงตัดพระทัยเสด็จกลับไปได้จากนั้นมาพระจักรพรรดิก็ทรงมีพระอักษรถึงคาโงยะฮิเมะมิได้ขาดจนในที่สุดคาโงยะฮิเมะเองก็เริ่มเขียนต่อพระองค์3ปีผ่านไปคาโงยะฮิเมะเริ่มทำหน้ามองเศร้าเมื่อมองพระจันทร์และพอถึงเดือน9นางก็ร้องไห้คร่ำครวญพอเฒ่าแม่เฒ่าเห็นดังนั้นจึงไต่ถามด้วยความห่วงใยคาโงยะฮิเมะบอกตากับยายว่าข้าไม่ใช่คนโลกนี้หรอกนะจ๊ะตายายจริงๆแล้วข้ามาจากพระจันทร์วันขึ้น15ค่ำที่จะมาถึงครั้งต่อไปพวกที่พระจันทร์จะมารับและข้าก็จะต้องกลับพระจันทร์จ้าพอเฒ่าแม่เฒ่าตกตะลึงและพอรู้สึกตัวก็โศกสลดฝ่ายพระจักรพรรดิเมื่อทรงทราบก็ส่งข้าทาสบริวารมาที่บ้านคาโงยะฮิเมะสั่งให้ช่วยกันขับไล่คณะทูตพระจันทร์กลับไป และแล้วก็ถึงคืนวันขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงพอเท่านำตัวคาโงยาฮิเมะเข้าไปซ่อนไว้ในห้องที่อยู่ลึกสุดของคฤหาสน์แล้วลั่นดาลแน่นหนาส่วนทหาร 2,000 คนของพระจักรพรรดิต่างโกงคันธนูพาดลูกศรเตรียมพร้อมรับมือกันเต็มที่บางก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาคฤหาสน์บางก็ไปซุ่มตัวอยู่ที่รั้วบริเวณคฤหาสน์ก็สว่างพรึบขึ้นทันทีราวกับพระจันทร์เต็มดวง10ดวงสาดแสงลงมาพร้อมกันรถเหาะพาคณะทูตพระจันทร์เคลื่อนลงมาจนเกือบถึงพื้นดินเหล่าทหารตื่นตะลึงหมดแรงไปตามๆกันไม่อาจต่อสู้ส่วนทางด้านคาโงยาฮิเมะนั้นเล่าด้านที่ขัดประตูห้องที่นางซ่อนตัวอยู่ก็เลื่อนหลุดไปเองและประตูในบ้านทุกบานก็เปิดกว้างในที่สุดคาโงยาฮิเมะก็ต้องออกมาจากห้องตามคำวิงวอนของทูตพระจันทร์เข้าไปกล่าวขอบคุณพ่อเฒ่าแม่เฒ่าที่กำลังร้องไห้ด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนขอโทษที่นางไม่อาจตอบแทนพระคุณที่ได้เลี้ยงดูมาให้สมกับเป็นลูกที่ดีแล้วนางก็หยิบเสื้อผ้าชุดนางพระจันทร์ออกมาสวมใส่ก้าวขึ้นรถเหาะซึ่งค่อยๆเหินขึ้นไปบนท้องฟ้าท่ามกลางความเงียบสงบเรื่องราว2ตอนจบของคาโงยาฮิเมะเจ้าหญิงประกายรัศมีจากโลกพระจันทร์ก็จบลงอย่างเศร้าสร้อยเพียงเท่านี้ค่ะ
1: พระจันทร์ส่งรถเหาะมารับคาโงยาฮิเมะกลับไปฟังแล้วเนี่ยไม่ผิดอะไรกับฉากหนึ่งของนิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เลยนะครับ
0: ค่ะนิยายโบราณเรื่องนี้น่าจะมีอิทธิพลมากต่อผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินและนักเขียนรุ่นต่อๆมานะคะ
1: อย่างม้วนภาพเขียนแผ่นยาวที่มีคำบรรยายประกอบหรือว่าเอมากิที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงสมัยเอโดะเมื่อราว260ปีที่แล้วก็มีผลงานที่เป็นเรื่องราวของคาโงยาฮิเมะอยู่ด้วยนะครับ
0: เอมากิเรื่องคาโงยาฮิเมะเป็นงานชุดใหญ่มากค่ะวาดภาพพร้อมคำบรรยายเรื่องราวประกอบเป็นฉากๆตั้งแต่เมื่อพ่อเฒ่าพบคาโงยาฮิเมะเมื่อนางโตเป็นสาวมีชายมาหมายปองไปจนจบและหนึ่งในฉากนั้นก็คือฉากคณะทูตจากพระจันทร์นำเสลี่ยงขี่เมฆลงมารับคาโงยาฮิเมะดูล้ำยุคจริงๆค่ะทำให้คิดว่าคนสมัยเมื่อพันปีมาแล้วคงมีความคิดเรื่องอวกาศกันด้วยค่ะ
1: ครับท้องฟ้ากว้างใหญ่ไม่มีขอบเขตจูงใจให้มนุษย์เราจินตนาการถึงอะไรๆที่อยู่บนท้องฟ้านะครับน่าจะตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วและความอยากรู้อยากเห็นนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้มีการบุกเบิกอวกาศอยู่จนทุกวันนี้ครับ
0: เรื่องคาโงยาฮิเมะนี้นะคะนอกจากจะมีแรงจูงใจทางด้านจิตรกรรมภาพเขียนแล้วยังมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ใช้คนจริงๆแสดงและเมื่อไม่นานมานี้สตูดิ

0: ผู้สร้างแอนิเมชันระดับแนวหน้าของญี่ปุ่นก็ได้สร้างผลงานแอนิเมชันเรื่องคาโงยาฮิเมะให้ได้ชมกันซึ่งก็เป็นที่กล่าวขวัญกันถึงความงดงามของภาพวาดที่มีลายเส้นและสีที่ละมุนละไมคงความเป็นเอกลักษณ์ของจิตรกรรมญี่ปุ่นรวมทั้งเพลงประกอบที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันของสตูดิโอแห่งนี้ค่ะนอกจากนั้นยังตีความเนื้อเรื่องของนิยายโบราณเรื่องนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจด้วยนะคะ
1: ฟังอย่างนี้แล้วนะครับคงต้องพยายามหาทางให้ได้ชมกันแล้วล่ะครับ
0: สำหรับตอนจบของคาโงยาฮิเมะเรื่องของเราวันนี้เล่าว่าคาโงยาฮิเมะขึ้นรถเหาะกลับไปพระจันทร์และในม้วนภาพก็วาดเป็นเสลี่ยงขี่เมฆลงมาแต่ก็ยังมีอีกท้องถิ่นหนึ่งทางด้านใต้ของจังหวัดชิซูโอกะซึ่งเชื่อกันว่าถิ่นกำเนิดของคาโงยาฮิเมะอยู่ในบริเวณนั้นของภูเขาฟูจิค่ะและในตอนท้ายคาโงยาฮิเมะไม่ได้กลับไปดวงจันทร์นะคะแต่เดินขึ้นไปบนภูเขาฟูจิแล้วก็สิงสถิตเป็นเทพประจำภูเขานั้นเองค่ะได้ยินมาว่ายังมีทางเดินเล็กๆที่นางเดินผ่านขึ้นไปเหลือมาจนทุกวันนี้ค่ะ
1: บริเวณภูเขาฟูจินี่ก็ยังมีศาลเจ้านะครับที่เกี่ยวข้องกับคาโงยาฮิเมะอยู่หลายแห่งอย่างเช่นศาลเจ้าคันจิกุเซงเกงที่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่คาโงยาฮิเมะอาศัยอยู่กับตายายแล้วก็เติบโตขึ้นมานะครับเพราะว่าละแวกนั้นมีป่าไผ่ฤดูหนาวต้นสูง 2-3 เมตรออกหน่อในฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวซึ่งน่าจะคล้องจองกับเนื้อเรื่องครับ
0: อย่างไรก็ตามนะคะฟังเรื่องคาโงยาฮิเมะแล้วรู้สึกทึ่งกับจินตนาการที่กว้างไกลไปถึงอวกาศของคนโบราณมากเลยค่ะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าฮันนีมูนหรือน้ำผึ้งพระจันทร์โดยโฮโซโนะฮารุโอมิขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์ สักกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan